ให้หน่อยใกล้ชิดนี่ต้องการจะมุ่งก็ต้องมุ่งจะมุ่งดิลคิวเยเมระคอนอร์กาเก๋ๆ

0: คุณองค์การจะต้องนะทั้งในตลอดฮัตไอคุชุกามิโอเฮลเคมคลายเจวานามาชิงชาตัยเกริมาชิงชาเบรามันจักขาอปุนิบาบุญสิงห์โอโรชาลบุรีนิบาบุญเซมินาร์คลายนันิมาสงฮัตชาคาเกบอขณายักรีเอชเบรามิกอกนออารอชิกลาขอรักษาเอชเบรามันจักขาอาชิกลาตาคุกนีรังรีบิอาลยาตามินิจอบดิริกนังนีชาจลามาซาสุซุนบินิทรีปุยคาคลายนัยมันิยากุโลบ่เอชมันจักโอหินิชาจักขอบาทราตาคู่เขล่าทั้งเรย์เบลายบุษักชักรูบุหินเลยบาดาราทั้งเรย์หายนอพะฮาร์นิฮาตุริดักตาร์นิยาร์อินเจคชันริจักริยูโอลกไห้บินีเบรามสามนาเลทถุยจงเตยบุษิกิริมาชิงชาองเรย์ไพชูชงจารนีบอรอเกบโอโมโนกิริยากรุยโอเอชเบรามโนมันจักเฮมาเซมาถุยไนอาวฮาซากาเกบโอถุยาตุกรุยจินีถุยไลมาโอโตโอฟานอเพลไลมุงตงโกเจสฮาร์เบรามผ่านอปอริคักไลไนมันยากุโลฮามริมานอหินิชฮาจาโกตามุขายเอชโนเลฮามริมานีมุสาลามาคริโกโอเบรามันจักเขมาสมาถิญัยถิญัยมุสุญญพันธ์สมาถิญัยอากิจินีเดชโอเบรามกรุยพิยาตาบุกิริมาชิงจังลีปัตตาคาจินีเดชโอโบโนตาสนานิชามุนินีอานีโจตนิโนคุลุมไบค่ะ
1: табу эч бэрам таму бахаке манжа абуна жэгэй ков нарак наи пандана шангжанани багэй сактар наи тэй пандани ожема борум гэнан дактар ханча бай жаматия
2: хагани лукусамно пулана хапани хамжау яфаро дина панда тамнинке коксани жараманан багэй эч бэмана туйэй о эч бэрам нотисэн तीनो सेमिनारो कक्सानी सकांग ओ एश सुपम कुबी कुबी ओ एश जमाने आव कक खसर के सम्मानिते अबन का साहिब कक गनो न इक्वाट इमेनो डिफिशिएंसी साइन सिंड्रोम कक वंजबाई बनो न अर्जित प्रतिरोध क्षमताहीनता लक्षण समूह सिनी कक बाखे नांगमानी सिर केवल मनी फानकरी उम्मरक अबरक निरानी सागपानो सलगानी बेले लाचेचे से